อตาตมันตั้งว่าเขาเออกู้เรื่องแต่ว่าอตาตตมองอ่ะที่เขาตุลาตะเขาเวียนนัชแม่เราไม่ดูเวทกุฎุกทำมากกว่าคำดูน้ำเมื่อทำมากกว่าอันนั้นก็ลุยลาคิดทุกอย่างคำดูน้ำเมื่อคำดูน้ำก็ลุยที่คิดตัวเนี่ยข้ากุฎแม่เอาตะก้างงอนกุฎแม่เราเขาตะปานฮีเนาฮีลาลินมากกว่ากินเนี่ยข้างในแม่เราตัวผมที่จะหาตัวเนี่ยกายาละก็ตะก้าเฟ่วัดอามานุขานัตมาสุติอวังทุกตุนกางโงนักกุศลแม่เราวัดอามาเอาละยิ่งมาอิจลากระตุกสุตะนั่งไม่นั่งไม่อีหลังนั่งไม่เด็กกระตุกแล้วขมักมาตะอิจลากระตุกสุตะเต็มอิจลาไม่ตระดักนักสุตะอามาอะไรขันก็ยกอายุเราสุติแต่ก็อิจลาอกุกุวาสุตะอะไรขันก็ยกอามิอามาทำมันละกูดากระลองมาทำมากะอุลุตมานุกัดวาลุวังอัลอามัลอักิโกตะกัสุตะกัตตาวยาลานิมัลโฮนิอิมาฮิบะกัตตะเปกัตตายมิโยติกะเปกัตตายมิกะอุบลากุปิยาสุตะอุลุวะตะคันาสุตะเจอะอุบลากุอิลาเอมักตะสุรอทานะเจลาโฮิตะมานเตกวาตะตะยาสุติตามะตะมองอัตตากางัตตะอิลินยาหายุลอับแต่ข้ารานีรู้จักกติวิลินยาสุดมากกว่าเปลี่ยนติโกกาลเวนอิลินยากติวิหุลอับที่นิกวิโกกาลเวหักิตนาอังายุลองัตมากกว่ากาลเวนได้นั่นรู้ปนิกขาได้โลกุตนาตะกะหุกกว่ากาลเวนตะกว่าตะเกียริกกว่ากาลเวนตมากกว่าอิลินยากติวิหุลอับที่กวียนตะเชมิหุลอับมันตายมาเอาเลยยังไอ้เนี่ยก็ตะกัสุตะอุจังมิฮันนาหิมาโยอาบตาคิดอยู่กันว่าอักโคก็ยาวิตุลอกตะอักโคก็งัตฮันนังก็เข้าหน้ากงฮัตนาสุนอักโคก็งัตทิยาเปรางัตได้คนงะมันนี่เขาที่นุทีไอ้เลวก็ตายวันลอกตัวมันนี่คิดแทนแม่ของกูแค่พี่นารุอามาที่จะก็มิงดับให้กูตาที่เราลุตากับที่เราต้องมีแค่เมื่อกลางวันอันนี้เมื่อกลางวันเขาก็ที่เห็นตัวที่เราไอ้กลางวันก็ต่อันนั้นโอ้กลางวันมาอุ้งอันนั้นน่าพัดที่เราลุงก็ที่จะเขาหน้าพี่ก็กูอันนั้นต่อแต่กูงาก็ทางงาตั้งเลยอีกจังงาต่อแต่มาเจอเหตุลุงก็พัดที่เราลุงมาอุ้งอัตกูเนี่ยอารมณ์ปะอุ้งอัตกายกูตั้งเนี่ยคดีเงินตัวนักให้ตัดต่อนักนักตัวงัดรอตากระไรตัวงัดตัวไอ้ต่อแม่ตัวจะอภิรุตเขาจะยาวตัวปฏิกรุตไอ้ที่มัดที่กูมาลอยตัวงัดขึ้นมาลอยทำมาลอยตัวปฏิกรุตจะเอวลอยทำมาคนงานเลยอิลินยามาอยู่ลอยตัวพี่ยากยากเงินตัวนี้คนเรามังอาตาพี่เขาจะเงินตัวมากกว่าอะไรพี่เขาที่เงินตัวนี้ที่เขาให้เขาย้อนกิจทุกตามกบวกอะไรอีลินเนี่ยดูแลตัวเองข้าวานี่อำมาคำดูนาตัวก็ยังหัดเต้าเงินตัวเองมาค่ะโอเคอำมาที่จะก็ยังหัดตัวตามกุนเนี่ยหางวยักตัวกันนี่มาคนนึงอะไรเจ้าอำมาที่จะก็ยังหัดตัวตามกุนเนี่ยหางวยักตัวกันนี่มาคนนึงอะไรเจ้าไอตัวกันนี่มีคิดว่าหลังตัวเราขมักวัดธรรมกว่าอินุติโตตุนอาเกฮานิอิบุนิตะกุตตะลักับตะอายุกับเตยอิบุนิเตยกว่าเลยมีคิดว่าหลังขมักตะมีคิดว่าหลังเลยนั่นเราคิดแค่แม่เราขมักอิบุนิตะกุตตะกันเราขมักกันแล้วอุจจาริงเงี้ยแต่บางหลานอีกความอาตกตุอุนักมาทำมีคิดว่าหลานแต่กว่ากันหมดนั้นแต่เนี่ยเฮียจะก็อังนักตีก็คนละเรื่องใช่ไหมก็อนาถาติทุกข์ก็หันแต่กันนี่อนานามาทุกข์ก็คงจะทางอ่ะอาการก็อิรินานาก็มาคิงก็วันเดียร์มีก็ทุกข์ก็ทางอ่ะมาเจออภิเษกมันอุนกุลดุอุบลาก็ทำมาทุกข์แค่ไหนก็อุนกุลทุกข์แค่ไหนก็จะอภิเษกรอดเฮียจะก็อีกคิดว่าเฮียนามที่ตั้งนั่นมันแก่จากต่างอ่ะตัววัดถึงอ่ะอยากมาเห็นแก่อ่ะTakut berapa?

Ngày tôi có thể mà ngày ta cũng có kịch mấy kỳ giờ đang ở tù ạ tôi kỳ chế kịch đúng không ăn là có thể tất ả ra bằng hồn nợ ăn là có thể tất ả tức quỳ tức có quỳ dụ tê kênh ế kênh đau quỳ dụ tê kênh hình đá kênh đau quỳ dụ ạ tôi kỳ hình nghệ đúng không ạ ăn là có thể tất ả tức quỳ chế ai thường là lưu nhìn ngay tôi có thể mà thử ế hướng mắt cũng anh ấy nghe hơi bò ra mẹ rất không ạ โหโลกยานะโหแกนะตกโคโคเยอีหมอยังสงอก็เงินตักปองอาวาแทนแม่ละกะมาอานาถากุตวานิจะละกะมาทันตอติหนูแต่ก็ลายุดละกุแต่กันตุกกุมายุกันเฮือตอติอิจะกะมาอันตุกะสงอเฮือตอแต่คณิยามันมาหลดอาวาอันตุกินตุกกุมายุกันอิจะกะมาโหเปียนะกะติธานะโหเปียน ไม่ต้องก็คนละกันอ่ะโอ้ว่าโอ้ที่จะกันแล้วไม่ต้องก็คนละกันโอ้ก็ลงอ้าวเนี่ยไอ้อันนั้นก็ติดตาตุกคุยแต่กันเห็นแล้วก็ต้องก็ได้แต่ว่าก็มันกูเวียหัวยันต์ตรงอ่ะตุกิจจะกันมาไม่คิดว่าเราคันเงินตุกจะเอาอย่างตั้งตุกเราลงมาตุกเนี่ยอาทิตย์ก่อนเขาจะมาตุกันแล้วลงอ่ะ จะไอ้ทุกอย่างเนี่ยอันนั้นก็ติดตาตุกคุยจะไอ้นั่นนะเขาจะก็ยินตุกก็ยิ่งบอกว่าไงตุกเห็นเงินอามันเนี่ยอาศัยตุกเห็นเงินอันนั้นก็ติดตาตุกคุยจะไอ้ทุกอย่างเนี่ยไงจะก็ใช้แบบตัวเองมาโกหกแกนั่นนี่ไงวิตุกันแล้วจะอันเป็นฉันต้องมาทุกทักว่าคนเราบัตรก็ยิ่งแต่มาได้คำว่าอันนั้นแค่นิดแต่มาคนนึงอ่ะ อิลิทิโอเวลาเขามาก็มาคนนึงอ่ะนักอยู่ที่พิงวางอะไรนี่คนนั้นมีพิงวางอ่ะมาแก้ปากก็ให้อะไรแต่มาก็เหี้ยตะกอกดุแก้ปากอะไรก็สนุกอายุเนี่ยขัดตัวนุกขัดตัวเนี่ยเกี่ยนี่ว่าอายุเนี่ยแทนแม่ก็ที่ก็อัดตัวลูกอายุลูกก็อัดตัวเงินลูกอ่ะมาก็เกี่ยนี่ฮันยังก็เงินตกอัดตัวลูก ตับวันละไรเขาอัดตรงลูกอีหลังกิโลกรัมไม่เขาเงินลูกอีลิทิวิกยักษ์บอกว่าอัดตรงลูกวันนี้การตั้งว่าต้องมัดตาอีลายเขาเงินมัดตาโกจะไอ้ตัวก็มัดตาวันนี้การตั้งงบมัดตาอามาโอกาสปัจจุบันอินนางเอาอย่างละกันตะตะโกหัวเรื่องนี้ลูกตาก็ติอามาไม่เรื่องนี้ลูกตาลูกติ อังนั่งออกมาไปอยู่ที่นุตตะกันลุติหัวหน้ามางานนั่นลุตแทนเลยเราก็มาหัวหน้าปะเจ้าไอ้บาบียาออกมาตุกุลนุตตะเขาตุตตะแทนมาแต่กันนี้แต่กันนี้ลีลาเทมักเมื่อกันนุแต่กันนี้ไงนักตัดสนุกแต่ยาคัดที่มือลุแต่มาอันนี้เราอยากกลับมาตะอีหลังนี้อ่าอุปยังงาคุณหามุงะอักเวียยามมาหาเราอ่อนลาสุติ คำิขัดแย้งตัวเราอัดเป้าตัวเราตัวลูกหลุดตัดแฉกลงนี่หัวหน้าแม่นี่อัดตัวขันนี่เอาโยนหลักไปคำิขันนี่ตาบันนี้จิตเอื้อเด็กก็พันว่ากว่าเลยเหี้ยเจ้าก็อันนั้นอันนั้นก็เลยตามันนี่ติดเราเราไม่แต่กันในทุกกุฏิธรรมอันนั้นทางเราได้ก็อัดแฉกลงในน้ำมันนั่งอุตุกัจจุติ อันยามันอาจจะที่กูแต่กันยังก็อยากตามนุปิกาตัวอยากสนุกกับเพียวตามนุอันยามันก็เพียวเลยแล้วกันที่กูเนี่ยตะกุลตะกันว่าสนานามาไอ้เห็นมาก็แต่งเงี้ยมาอัดที่กูแต่ก็หาตะขันนักหนึ่งแม่นักหนักที่กูอุ่นวากุดฮันยัดเหี้ยวว่างหนุ่ยจะก็ไปนักหนักที่อีกก่อนหนุ่ยเราเยี่ยอีกคนอ่ะอาพุทธิมายุงก็ได้ค่ะที่มายุงก็ตะกันแล้วมาต่อ เห็นดีกว่ามีโดนตาวันนี้พายุอะไรก็จะอัดนี่เห็นดีกว่ากันไม่เห็นดีกับโดนตาอยู่อีกตัวมันตัวเองหากระยาสุดแต่ที่ทำมันเอาอยู่อัดเช้าหรืออัดเช้าหรือว่างหรือเหี่ยวจะก็ตาวันเห็นดีกว่ากันเห็นดีกว่ากันที่มันเห็นดีกับโนโคลาเนี่ยใกล้ๆลูกกูจะแทนแม่หรอกมันตัวหากันเหี่ยวจะก็ออกมา อังนักจิตนาคือนักโบราณนี่หนูอาเมียโหลดหนูแต่กุมหมดเท่าตัวยันละกันหนูแต่พิภพปลุกพิภพปลุกยังกันมี
dia akak turut dana tu doa mengawal ni amma dia adik kan di rumah ni ibu ni udah dana itu yang makdalu di rumah ni nanti ni hangui jauh tu kapeng dia dah ikut tiko dia ada tu mengat dah ada kuli uang ada tu kata bangun dah tu nangis mat dia ada tu mengat tiko ada ayu lagi hani aja tiko tapat. Aku turut dana tu seni dana tak kaya dengan dana nak kemang akan nak seni. Tama menurut aku tu berat tiko, nara hati aku tu berat kuli. Dia aku lalu dia nak mat, tadi dia ada tu kulo. Dia hendak bermi, amu mia seno, ada kalau ada mau ane kanu. Dia anak kecil pada aku dah nak mat, anak cakap tu sudah kalau tu. Ike. Hoi te tate. Kape autonga o kaptam. Hina kea kolane inu. Hota to. Kape na te to. Te lo lo rat. Ite ramnu. Hiu te o kam. Ate ai ke no mangane. Kolane mangane ta ku ye me atwa lo malinga. Ilu ta kana pa ere la ta me na ram. Malika lo apiku. Hona te mbari. Ia lagi nunda itu ni, pinayula matahuna tayin magit, tao tokora kibaganum tao tit nunuhuna bigya. Una ba, tayin na tao tuanik ko tiku tamami at yao na yung minya kaupat. Tuki hiti tala kibagkoa na uti na ila nunuhuna o pangakap tayin hinala kibagap tiku. Amatao, tayin ma, anak-anak ku dia kata juga mati, amak kudu nunga. Awalai nunga ikhaya itu hegal met, nunga mekoli niluk nunga lu. Kami jual luk nunga ayung gelaga mak. Takut jomi gama, kamu kagak jomi. Takut jomi takut. Dia akan jual jomi nunga tahu tu nilai nama asalnya. Marconi pingahoni ini tahu nunga tambah gama amak hendak nunga. Hono bani aku kalui kani panak mata nampak dia tak ni hanya ni nak mata. Tapi hanya aku tidur ni nak ni gay. Nampak aku jauh itu loh kata tambah ni gay mang itu ngah. Uku nak ya kalui aku mesti gaya pas kata si kami. Aku jaga kita hanya aku tidur ni. Dia aduk orang kata sulit. Ikan aku tu memang mau kau loh kami. Dia ada makhluk yang orang makan pehong yang mewah orang. Dia dah ada kalau betul nunggu ulang ulang nanti nunggu. Dia kaum bayu muda kuat orang mak. Unwa kute kuat umit. Nite nak ada tak kerat nak mak hilak kerat kanak. Dia tahu tu nama siapa nama orang makan ni tu nunggu. Kekat cemer malas dia tua kekik cemer malas kalau semua. Apa ini lu, aku nak jalan ramah, awal yang sedikit mata, nak kagak ramah, makir kenal nak mengakui malah ramah, bukan demi aku ada kuat demi, tapi dari kaum bayu kita kudu ramah, kena ramah tak kuat, ikut dia kaum bayu ikut bayu pun, kapia hari cahaya ramah, ubah kau itu yang mata, amana pakar nak jual sedikit, dan ia itu mesti ubah gaya aku. Dia nangis mata orang ramai orang bani kita mengata nalut nunga kubeho mera rosong ini nulit nama kita mengata kau yang mengajar mereka dia nak kangen mata orang ramai anak cara tena ulai wanin nama anak anak ini nama kenalin apa rekman ungap bahasa mereka apa cara yang dilukam kekejut ulama. Ili tanya ilang aku cakap sama anak tahu, nak lagi masuk ilang aku kama, ungkap bagaimana tu orang kama, ada tak ani kami, ahoin kai dia abik man, nak kangen semua tak kemerah aku, nak lina tak kemak kau mana nutar itu nak lina cakap sama tu, ungkap mahoin, imak tak kalau aku matam matung ah, tamalak tung ah. Tabungan lung kalau tengah kau ni mengintip, awak kau mah ada kerja hebat bawa kau ni.
Nu tak ayah kenal.